0: สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักสวัสดีครับดร.บอลครับ
1: สวัสดีค่ะพี่รับแฟนรายการทุกท่านและขอสวัสดีมายังพี่อัดนะคะวันนี้ค่ะเราทักทายกันนะคะในวันเสาร์ที่3นะเสาร์ที่4พี่อัดใช่ไหมคะเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะซึ่งวันนี้รายการสยามเมืองยิ้มของเราค่ะได้รับข่าวดีนะคะจากรัฐบาลฮ่องกงค่ะพี่หยาดคะว่าในปีนี้ค่ะต่อสัญญาให้กับเราก็เป็นปีที่14แล้วนะคะทำให
0: ้
1: เขาปลอบมือกัน2คนนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่สนับสนุนรายการของเรานะ
0: คร
1: ับ ไม่ว่าจะเป็นน้องๆหลังกำแพงหรือว่าคนไทยนอกกำแพงนะคะพี่น้องแฟนคลับรายการสยามเมืองยิ้มทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฮ่องกงไม่ว่าจะอยู่ในต่างประเทศหรือประเทศไทยที่รับชมรายการของเรานะคะซึ่งรายการของเราได้ต่อสัญญาเนี่ยนะคะเพราะว่าแรงสนับสนุนจากทุกคนค่ะพี่อัดคะ
0: ถูกต้องครับก็ขอบคุณมากๆ
1: สำหรับวันนี้ใช่พี่อัดคะเราเริ่มต้นด้วยเพลงกำลังใจนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการให้กำลังใจกับหลายๆคนและเราก็ต้องการกำลังใจด้วยนะพี่อัดนะนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะซึ่งกำลังใจนี้นะคะขอส่งมายังมิตรรักแฟนรายการสยามเมืองยิ้มทุกท่านเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะซึ่งเป็นเพลงที่ออกจากหัวใจพวกเราจริงๆค่ะค่ะพี่อัดคะก่อนที่เราจะเข้ารายการนะคะเราขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของน้องลักษมณ์บุญรักษาศรีนะคะผู้ช่วยแม่บ้านคนไทยนะคะที่ได้เสียชีวิตลงค่ะต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวแล้วก็มิตรรักเพื่อนรักนะคะญาติพี่น้องทุกๆคนของน้องด้วยซึ่งตอนนี้นะคะน้องก็สู่สุขติสุขแล้วค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะพี่อัดคะก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวคณะสงฆ์ทุดงนะคะที่ประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยทั่วโลกหรือคนบนโลกใบนี้เมื่อเห็นข่าวแล้วก็ช็อกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะรายการของเราขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องรวมถึงคณะศรัทธาของแต่ละพระอาจารย์ทุกท่านค่ะพี่อัดขา
0: ครับก็แสดงความเสียใจด้วยครับ
1: ค่ะเหตุการณ์บนโลกใบนี้เนาะพี่อัดเนาะนะคะแต่ที่แน่ๆเราสองคนก็ยังอยู่กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังในฮ่องกงตลอดค่ะในช่วงนี้เรายังได้รับต่อสัญญาด้วยค่ะพี่อัดคะเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นอะไรที่เราได้รับข่าวคราวหลายอย่างนะที่มันเกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดผลกระทบจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะอารมณ์วันนี้เราจึงมีแขกรับเชิญนะคะพี่อัดคะมีทั้งสองท่านนะคะแต่ละท่านก็มีทั้งประสบการณ์ตรงแล้วอีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการแนะแนวทางเป็นโค้ชด้านสตินะคะสติสร้างสุขด้วยนะพี่อัดคะซึ่งเคยเป็นแขกในรายการของเราแล้วค่ะแขกในรายการของเราในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณวัฒนาชัยภารารองประธานสมาคมรวมไทยในฮ่องกงนะคะซึ่งมีอาชีพเป็นผู้ช่วยแม่บ้านนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตในฮ่องกงอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะน้องหมายค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒนาชัยภารารองค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีดร.บอลธรรมสอนแล้วก็ดีเจพี่อัดด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แล้วอีกท่านนึงค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะขอแนะนำท่านดร.วราพรสิริโอวัฒนะนะคะซึ่งท่านเป็นโค้ชสติสร้างสุขนะคะเคยเป็นแขกในรายการของเราแล้ววันนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกับน้องหมายกับทุกท่านที่อยู่ที่บ้านรวมถึงดีเจทั้งสองท่านค่ะในหัวข้ออะไรเอ่ยพี่อัดคะหัวข้ออะไรคะ
0: หัวข้อ
1: เดี๋ยวพี่อัดดูก่อน
0: เดี๋ยวทันตั้งตัวอะไร
1: ไม่เราเล่นมุกกันเราเล่นมุกกันนะคะนี่คือพี่อัดไงใช่นะคะเราจะไม่ซีเรียสค่ะดร.กบหัวเราะละ
0: กำลังเพลินกับคำพูดของดร.บังออนอยู่ฮะ
1: โอ้พี่อัด คะวันนี้นะคะจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะการดูแลตัวเองในเรื่องของสภาวะอารมณ์ในการทำงานค่ะพี่อัดคะ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยครับฮอตดูใจดันๆยังไม่เจอ
2: จะตอบแทนอยู่แล้วใช่ไหม
0: จะตอบแทนอยู่แล้ว
1: จะตอบอยู่แล้วค่ะเราเอาค่ะก็วันนี้อยากให้ท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนกันมาค่ะเอาค่ะเราเริ่มจากทางคุณวัฒนาก่อนนะคะหรือคุณไม้นะคะน้องหมายนั่นเองคุณวัฒนาแนะนำตัวเองนิดนึงเกี่ยวกับการทำงานอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านกี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางไลฟ์สดทุกท่านนะคะก็คือมาทำงานที่ฮ่องกงตอนนี้ก็คือรวมแล้วเนี่ย24ปี
0: ครับผม
1: 24
2: ค่ะทั้งหมดเลย
0: นานมาก
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่า2ปีก็คือได้กลับไปที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ปี2000ตอนนี้ปี2026ก็คือ24ปีที่ทำงานที่ฮ่องกงอะค่ะ
1: ค่ะคุณหมายคะในขออนุญาตเรียกน้องหมายเนาะใน24ปีเนี่ยมีนายจ้างกี่ท่านคะ
2: มีนายจ้าง2คน
1: ก็คือทั้งหมด24ปีมีนายจ้างในสัญญาอยู่2ท่านถูกไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ

0: คนแรกก็คืออยู่10 ปี
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนที่สองตอนนี้ก็ยังทําอยู่ตอนนี้เข้าคือ12 ปีกําลังจะถึงแล้วก็กําลังจะไปติดปีที่13ปีที่14
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: ีที่15ไปเรื่อยๆค่ะ
2: ครับผมก็ระยะเวลา24 ปีนะถือว่านานมากครับในการทำงานเนาะคือ
0: ค
2: ต
0: ่ะ
2: แต่ละนายเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมความที่ว่าอาจจะบางนายก็อาจจะเยอะบางนายก็อาจจะแบบชิวๆอะไรเงี้ยทีเนี้ยวิธีการของเราที่จะปรับตัวจะทำยังไงให้ทำงานได้อยู่กับนายแบบชิวๆแบบมีความสุขระหว่างนายเองก็โอเคเราเองก็อยู่ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมีเทคนิคยังไงบ้างครับคุณหมายครับ
0: ค่ะต้องบอกว่าตอนแรกที่มาฮ่องกงครั้งแรกที่มาเลยปี2000มันไม่ได้ชิวนะพี่หยาด
1: ค่ะก็กำลังจะถามเนาะกำลังจะถามว่า
0: เพราะว่าสามเดือนแรกที่มาเนี่ยบอกเลยว่าร้องไห้ทุกวัน
1: ค่ะ
0: ร้องทุกวัน3 เดือนคือสภาวะในเรื่องของการทำงานเราแบบว่าไม่เคยมาทำงานแบบนี้แล้วเราต้องมาอยู่กับครอบครัวที่ไม่ได้เป็นครอบครัวเราอะค่ะก็คือเป็นนายจ้างเนาะก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆบ้านแค่800 ตารางวาก็จะมีทั้งหมด5 คนก็จะมีคนแก่1 คนแล้วก็จะมีเด็ก5 ขวบ1 คนซึ่งที่ทำงานถือว่าเล็กค่ะสำหรับ5 คนที่อยู่แต่ว่าตอนนั้นคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแบบไปไหนหรือคือเราต้องทนอย่างเดียวเลยค่ะเนื่องจากว่าตอนที่มาใหม่ๆก็คือมีการอย่ายืมเงินเพื่อที่จะเดินเรื่องมาทำงานที่เมืองนอกค่ะ
1: ค่ะก็คือมีหนี้สินมาด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วการปรับตัวใหม่เนี่ยเราภาษาเป็นยังไงตอนนั้นภาษาพูดคล่องหรือยังคะเนี่ยตอนมาใหม่ๆได้เรียนไหมคะ
0: ตอนที่มาใหม่ๆได้เรียน1 เดือนแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นค่ะเพราะว่า1 เดือนนี้เราไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะได้แค่งอเลคือฉันเธอแล้วก็เขาแล้วก็กินเราจะได้อยู่ประมาณนี้แต่เวลาเราจะพูดเป็นประโยคเนี้ยมันจะพูดไปไม่เป็นค่ะแล้วมันก็จะพูดกลับหลังเป็นภาษาไทยประมาณนี้ค่ะซึ่ง
1: ค่ะก็อยู่มาตั้ง24 ปีแสดงว่ามีการปรับตัวได้เยี่ยมมากทีนี้อยากจะถามว่าภาวะความรู้สึกในช่วงเวลานั้นคิดว่าไหวไหม
0: ถามว่าไหวไหมก็คือมันก็จะไม่ไหวค่ะแต่ว่าเราต้องทนเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็คือเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอดทนใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยต้องทน
1: แล้วอันนี้เราอยากจะแบบทราบว่าเราเคยทะเลาะกับนายจ้างไหมคะหรือว่าแบบมีความรู้สึกโอ๊ยไม่ไหวแล้วนะคือค่ะ
0: ถ้าถามว่านายแรกเนี่ยก็คือไม่เชิงว่าเป็นการทะเลาะกันที่หนักแต่ว่าเราจะพูดด้วยเหตุและผลว่าเหตุผลเพราะเป็นอย่างนี้เหตุผลเราเป็นอย่างนี้ซึ่งเราจะพูดด้วยเหตุผลแต่ถ้าเขาไม่ฟังเราก็ต้องปล่อยผ่านเพราะว่าเขาก็จะมองในมุมของเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะมองในมุมของที่เราเป็นแม่บ้านอย่างเวลาเขาใช้งานเราซึ่งอย่างฝนตกให้เช็ดหน้าต่างอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรเงี้ยคือเราก็ต้องทำแบบนี้ค่ะใช่เราก็ไม่อยากจะเถียงแล้วก็ทำแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคือมันไม่ควรที่เราต้องทำ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ค่ะก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีเข้าไปที่3ปีที่4ก็ได้เข้ามาสมาคมก็จะรู้จักเพื่อนคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีความรู้ในเรื่องขององค์ความรู้เงี้ยค่ะแล้วก็มาใหม่ๆเริ่มแรกตอนนั้นสำนักงานแรงงานก็จะมีการรวมตัวผู้ช่วยแม่บ้านแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็จะมีอยู่ประโยคนึงจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นพี่เจ๋วแววที่บอกว่าคนกินผีกินแรงคนตายแต่ว่าคนกินแรงไม่ตายเพราะฉะนั้นคำนี้มันจะติดหัวมาตลอดเลย
1: ค่ะก็เจ๋วแววก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าคำพูดนะคะก็ยังทำให้น้องหมายมีกำลังใจนะคะข่าวมาที่ดร.กบค่ะพี่อัดขาดร.กบพอฟังน้องหมายพูดเนี่ยในเรื่องของการเข้ามาใหม่ๆเนี่ยดร.กบมีอะไรที่แบบอยากจะคอมเมนต์ไหมคะหรือว่าแนะนำไหมคะหรือว่าอยากจะมีแนวทางให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในเรื่องของการเดินทางเข้ามาใหม่ค่ะ
3: ค ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ

0: การนะคะแฟนรายการสยามเมืองยิ้มท่านค่ะคือจากที่ท่านน้องหมายรองประธานสมาคมรวมไทยฮ่องกงพูดมาค่ะก็เป็นภาวะปกติของคนทำงานนะคะที่เรามีโอกาสที่จะได้เจอในภาวะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาทำงานต่างบ้านต่างเมืองค่ะมันก็จะมีความที่อาจจะเกิดความไม่เข้าใจนะคะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะก็ประสบปัญหาได้นะคะก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจกับทุกคนที่ทำงานอยู่ในต่างเมืองแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วในเรื่องน้องหมายพูดมาคำหนึ่งว่าก็อดทนคำว่าอดทนเนี่ยในแง่ของโค้ชสติเนี่ยคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ระเบิดออกมาไหมหรือว่ายังไงคะ
0: จริงๆการรับมือกับความอดทนแต่ละคนทำได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในเชิงของการโค้ชเนี่ยหรือการทำงานนะคะทางโค้ชเองก็อยากจะให้กำลังใจแบบนี้มากกว่าค่ะว่าการทำงานทุกอย่างอะค่ะถ้ามันมีโอกาสที่เราจะเหนื่อยมีโอกาสที่เราจะล้ามีโอกาสที่เราจะไม่เข้าใจมีโอกาสได้เราอ่อนแอได้เราเหนื่อยได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อย่างที่บอกค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยอดทนได้ไม่เท่ากันบางคนก็บอกฉันทำเต็มที่แล้วหรือว่าบางคนก็จะเกิดภาวะว่าฉันอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วหรือบางคนนะคะแค่คิดว่าฉันเหนื่อยนะอยากจะมีคนเข้าใจรู้ว่าฉันเหนื่อยก็มีค่ะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์หรือสภาวะแบบนี้ค่ะทางเราก็อยากจะบอกว่าอ่อนแอบ้างได้ไม่เป็นไรเหนื่อยได้ไม่เป็นไรแต่เราจะต้องรู้จักรับมือกับความเหนื่อยแล้วก็อ่อนล้าตรงนั้นได้อย่างมีสติค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าสู่เครื่องมือต่อนะคะว่าถ้าเราเจอกับภาวะตรงนั้นเราจะจัดการภาวะอารมณ์ได้อย่างไรบางคนเนี่ยจะเลือกที่จะมีความรู้สึกว่าฉันอ่อนแอไม่ได้ฉันเหนื่อยไม่ได้จะต้องเก็บกดในความรู้สึกของตนเองอะค่ะจนกระทั่งบางครั้งวันหนึ่งมันก็อาจจะพังทลายออกมาสิ่งที่อยากจะฝากตรงนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าการที่เราเหนื่อยการที่เราล้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องโอบกอดตัวเองได้เข้าใจความรู้สึกตัวเองได้แล้วก็การเหนื่อยหรือการบ่นหรือการพูดถึงอ่ะมันไม่ใช่ความอ่อนแอนะแต่มันเป็นความกล้าหาญที่เราจะกล้าที่เราจะพูดมากกว่าว่าเราเหนื่อยแล้วนะเราต้องการการพักการดูแลหัวใจของเราค่ะ
2: เดี๋ยวครับมีข้ออยากจะถามดร.กบสักนิดนะฮะในช่วงของภาวะการทำงานที่มันรู้สึกว่าแย่ที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานเองในเรื่องของความกดดันจากทางครอบครัวหรือความกดดันจากในเรื่องของการเงินนะครับหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันทำให้ความรู้สึกของคนที่มาทำงานที่นี่นะคือหาทางออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีวิธียังไงอะที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคำถามนี้ดีมากมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะบอกว่าโรคใบเนี้ยมันไม่ได้ใจดีกับเราทุกวันจริงไหมคะบางวันมันก็จะมีทั้งสุขทุกข์สิ้นหวังสมหวังมีรอยยิ้มมีเสียงร้องไห้มีเสียงหัวเราะมันก็ผ่านปนกันไปค่ะฝนก็ไม่ได้ตกทุกวันมันก็จะมีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอะค่ะมันจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะตั้งอยู่แล้วก็โอกาสที่จะดับไปอันนี้ก็ในเชิงธรรมะเป็นแบบนั้นมันไม่มีอะไรที่จะคงสภาพเดิมออกไปต่อไปได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เราต้องเข้าใจบริบทตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นภาวะอารมณ์ที่เข้ามาให้เรารู้สึกท้อแท้ไม่ว่าจะเป็นความกดดันเหมือนกับที่คุณอัดบอกเมื่อสักครู่อะค่ะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลามันก็จะเกิดขึ้นในสภาวะใดสภาวะหนึ่งนะคะ

0: เพราะฉะนั้นเราจะต้องรับมือกับมันให้ได้ถ้าโลกไม่ได้ใจดีกับเราทุกวันนะคะสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนเอาไว้ว่าเราก็จะต้องใจดีกับตัวเองวันไหนที่เราท้อแท้ค่ะเราก็จะมีให้กำลังใจกับตัวเองบ้างโดยง่ายๆเลยนะคะถ้าเราบอกว่าเราไม่มีใครที่จะมาฟังเราเวลาเราบ่นว่าเหนื่อยตัวเรานั่นแหละค่ะเราต้องรู้จักรักตัวเองให้พอรักตัวเองให้เป็นโอบกอดตัวเองให้ได้ค่ะที่เราบอกว่าเคยสอนกันว่าวัตถุไฟฮักอะตบหลังตบไหล่ตัวเองเบาๆก็เป็นการแสดงความรักแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีส่วนที่สองค่ะเมื่อเราเจอภาวะที่เรารู้สึกกดดันมันไปต่อไม่ได้แล้วค่ะตั้งสติสำคัญที่สุดการตั้งสติค่ะก็จะให้เครื่องมือไปการตั้งสติอย่างแรกเลยอะค่ะก็จะสอนไม่เรียกว่าสอนนะแนะนำให้กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองค่ะเพราะว่าพอเวลาเรามีพายุความเครียดเกิดขึ้นนะคะเราก็มักจะเครียดบางครั้งลืมหายใจหรือบางครั้งการหายใจของเราเนี่ยมันถี่สั้นแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาค่ะมันก็จะยิ่งทำให้เกิดภาวะกดดันเข้าไปใหญ่สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้นะคะเรามาปรับลมหายใจให้ช้าลงและเราก็มารับรู้ลมหายใจที่เกิดขึ้นก็คือมีสติอยู่กับลมหายใจตนเองหายใจเข้ารู้หายใจเข้าให้ลึกแล้วก็หายใจออกอย่างช้าๆนะคะภาวะตรงนี้ค่ะมันจะช่วยปรับอารมณ์พอเราปรับอารมณ์ได้อะค่ะบางครั้งสมองเราสติปัญญาเราก็จะหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองเพราะบางครั้งอ่ะสมมติว่าเราอยู่ในความว้าวุ่นนะคะให้เราตั้งสติแล้วเราก็คิดแก้ปัญหามันไม่ได้เพราะฉะนั้นปรับเรื่องแรกปรับลมหายใจก่อนเรื่องที่สองค่ะปรับกายของเราอะค่ะถ้าเราทุกข์เราท้อเราแท้ร่างกายของเรามันก็จะเกิดภาวะแบบนึงเคยเห็นคนท้อแล้วยืดอกขึ้นไหมคะไม่มีคนท้อแท้ก็จะเป็นยังไงคะไหล่ตกคอตกใช่ไหมคะภาวะอารมณ์สีหน้าเศร้าหมองไม่มีรอยยิ้มถ้าเราปรับกายของเรายืดตัวขึ้นเชิดหน้าขึ้นบอกว่าเราจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้อย่างเข้มแข็งการยืดหน้าหรือให้รอยยิ้มกับตัวเองอะค่ะมันจะปรับอารมณ์ความรู้สึกเราอัตโนมัติอันนี้ก็คือท่าทางหรือบางครั้งเราอาจจะปรับท่าทางยังไม่ทันนะคะเราก็มารับรู้ความรู้สึกที่กายของเรารู้สึกที่กายว่าไหล่เรามันเครียดไหมมันตึงไหมมันหนักไหมคอเรามันตกไหมมารับรู้ความรู้สึกทางกายก่อนแล้วก็รับรู้ความรู้สึกทางอารมณ์อารมณ์นั้นมันเป็นยังไงมันผ่านเข้ามามันใจมันเต้นรู้สึกโกรธรู้สึกเสียใจรู้สึกนะคะรับรู้แค่ความรู้สึกแต่ไม่ต้องปรุงแต่งให้มันพอเรารับรู้ความรู้สึกสิ่งที่มันเป็นภาวะเคร่งเครียดมันก็จะค่อยๆผ่อนลงไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆที่อยากจะฝากไว้สำหรับวันนี้ค่ะนะคะเรื่องแรกปรับลมหายใจรับรู้ลมหายใจเรื่องที่สองรับรู้กายปรับท่าทางให้เหมาะสมแล้วก็ที่สามก็คือรับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่เข้ามากระทบกับเราค่ะทุกอย่างก็จะทำให้ดีขึ้นแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดหนทางการแก้ไขปัญหาก็จะเกิดได้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับขอบคุณดร.กบมากครับเดี๋ยวมีอีกสักนิดนึงนะครับคำถามที่อยากจะให้ดร.กบช่วยแนะนำนิดนึงนะช่วงนี้รู้สึกว่าจะเจอเคสเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเงินเยอะเนาะผมก็เลยอยากจะมันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ปัจจุบันนี้นะครับคือคนจะไปมุ่งเน้นที่ว่าจะต้องมีเงินถึงขนาดว่าต้องเอาชีวิตของตัวเองเข้าไปแลกขนาดนั้นเลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นเคสที่แบบยอมทำผิดเพื่อที่จะแลกกับเงินที่จะได้มาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินกับชีวิตเนี่ยเราควรจะมองมุมมองไงว่าชีวิตมันสำคัญกว่าเงินที่เราอยากจะได้มาอะไรประมาณนี้ครับ
0: คืออาจพูดถูกค่ะบางคนจะมองว่าเงินสำคัญที่

0: สุดแต่ถ้าถามไปจริงๆแล้วนะคะถามว่าเอาเรานี่แหละค่ะในห้องส่งหรือว่าผู้ชมรายการนะคะถ้าถามลงไปในจิตใจจริงๆอ่ะถ้าเราถามว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการบางคนคิดว่าฉันมีเงินแล้วฉันจึงมีความสุขหรือเราคิดว่าเรามีความสุขแล้วเราจึงจะมีเงินอะไรควรจะมาก่อนกันอันนี้เราต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเรามุ่งตั้งเป้าไว้ว่าต้องมีเงินก่อนแล้วเราจะมีความสุขอ่ะบางครั้งมันก็ทำให้เราละเลยหลายๆอย่างไปบางคนทุ่มเทกับงานในท้ายที่สุดจะต้องมารักษาร่างกายตนเองก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้รับการดูแลบางคนเนี่ยหาเงินมาทั้งชีวิตในบ้านปลายชีวิตแทนที่จะใช้เงินอย่างมีความสุขก็กลับกลายเป็นว่าต้องจะเอาเงินที่หามาได้ทั้งชีวิตนะคะมาให้กับคุณหมอซึ่งตรงเนี้ยค่ะหลายคนก็อาจจะคิดว่าแม้ตอนนี้ฉันมีกำลังอ่ะฉันทำงานไปก่อนแล้วกันก็ลืมปรับสมดุลของชีวิตอะค่ะมันก็เลยทำให้เกิดภาวะตรงนี้ค่ะเพราะว่าความหมายของคำจำกัดความว่าความมีเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนบอกฉันมีเท่านี้ฉันถึงเรียกว่าฉันมีเงินบางคนบอกฉันมีแค่นี้ฉันพอแล้วฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ถ้าเรามีความสุขในการใช้ชีวิตอยากกินอะไรได้กินเพราะว่าไม่ต้องรอว่าอันนี้ก็หมอห้ามอันนี้หมอไม่ให้กินอันนี้นู่นนี่นั่นอะไรจะมีความสุขมากกว่ากันอันนี้ค่ะก็อยากจะฝากแฟนผู้ชมรายการสยามเมืองยิ้มนะคะว่าอันนี้เราจะต้องรักษาสมดุลในส่วนนี้ให้ได้ไม่ใช่ทำงานมาเพื่อที่จะไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในบ้านปลายชีวิต
1: ครับขอบคุณดร.กบนะครับดร.บังออนครับ
2: อินเทอร์เน็ตก็ขาดไม่หายเนาะวันนี้ที่ประเทศไทยฝนตกหนักมากนะคะค่ะพอฟังดร.กบพูดนะคะอยากจะย้อนกลับไปหาน้องหมายเนาะน้องหมายเคยมีสภาวะเครียดสุดๆไหมคะในการทำงาน24ปีค่ะอยากจะให้แบบแชร์ประสบการณ์มีบ้างไหมคะคือระดับความเครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะพี่กบเนาะน้องหมายเนาะ
3: ค่ะ
2: พอระ
3: ดับมันก็จะมีค่ะขอบคุณสำหรับคำถาม
2: ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะระดับความเครียดหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเครียดมันมีความเครียดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเครียดของเราเนี่ยมันมี1 2 3 4 5
2: ค่ะ
3: ตามลำดับประมาณนี้ถ้ามันมีลักษณะว่าเราเครียดเรื่องงานด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องการเงินด้วยประเดประดังมารวมๆกันแล้วสภาวะความเครียดแต่ละคนอย่างที่บอกอะคือมันก็ไม่เท่ากันความอดทนก็ไม่เท่ากันแต่ถามว่าในส่วนตัวเองแล้วเนี่ยมีทำยังไงให้ไม่ให้เครียดตรงนั้นก็คือจะอยู่กับตัวเองก่อนค่ะอยู่กับตัวเองก่อนแล้วก็ใช้สติให้มากที่สุดแล้วก็นั่งบางทีก็จะใช้สติที่อยู่กับตัวเราก่อนหลังจากนั้นปุ๊บก็คือก็จะแบบไปทำบุญมั่งไปวัดมั่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราแบบมีความสบายใจขึ้นแล้วก็ในสภาวะความเครียดของเราต่างๆเนี่ยเราก็คิดว่าคือเรามองคนที่เขาลำบากกว่าเรา
2: ค่ะ
3: มันมีคนที่ลำบากกว่าเรานะเพราะว่าเราเป็นจิตอาสาพี่คนนู้นนู่นนี่นั่นคนนั้นแบบว่าให้ช่วยแบบว่าปรึกษาปัญหาในเรื่องของนายจ้างก็ดีปัญหาชีวิตก็ดีคือมันมีอีกหลายคนที่เขาแบบว่าเครียดกว่าเราเขาลำบากกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีข้อเปรียบเทียบว่าเราไม่ได้ลำบากอยู่คนเดียวเราไม่ได้เครียดอยู่คนเดียวในโลกนี้เราไม่ได้เป็นคนที่เครียดคนเดียวหรือแม้แต่ว่าลำบากคนเดียวในเรื่องนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวก็มีทางออกมันก็จะเครียดแบบว่าเดี๋ยวก็มีทางออกเองนั่นแหละ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ให้เวลาแบบไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
1: ้ครับนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งเนาะที่จะทำให้เราไม่ถึงว่ายืดระยะเวลาหรือ
3: เสียงพี่โทษนะคะเสียงพี่อาจไม่ค่อยชัดเลย
1: มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่คุณหมายแนะนำนะครับผมก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยเวลานะมันก็อาจจะช่วยเราได้ไม่ถึงว่าบางทีเราไปกำหนดแบบกดดันตัวเองมากเกินไปอย่างเงี้ยครับ แล้วก็จะต้องทำให้ได้จะต้องทำให้ได้จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผม

0: แต่ว่ามันมีทางออกนะเพียงแต่ว่าระยะเวลาของในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องใช้สติเราต้องใช้ช่องทางหลายช่องทางซึ่งมันจะต้องมีหรืออาจจะต้องมีวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะพยายามกดดันตัวเองจนแบบถึงขนาดว่าเครียดหนักจนแบบไม่มีทางออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นช่องทางที่ดีนะสำหรับที่คุณสมหมายแนะนำมาขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ก็คือหมายถึงว่าทุกอย่างจะมีเวลาของมันอ่ะถ้าเราไปเร่งอยากจะได้ตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้อ่ะมันไม่ได้คือในเมื่อมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้คือความคิด
2: ค่ะก็คือวิธีการของน้องหมายที่ทำงานได้มาจนถึง24ปีเนี่ยเพราะว่ารู้จักวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดอาจจะเป็นเพราะว่าน้องหมายไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ยังมีหมู่คณะยังมีเพื่อนยังมีที่ที่จะทำให้เราเนี่ยลืมปัญหานะคะดร.กบคะมีเขียนคำถามเข้ามานะคะว่าผมเครียดทุกวันครับเชฟหมูไม่รู้เครียดอะไรนะคะเชฟหมูต้องค้นให้เจอก่อนว่าตัวเองเครียดเรื่องอะไรใช่ไหมคะดร.กบคะ
3: ใช่ค่ะความเครียดมันต้องเกิดขึ้นได้นะเครียดทุกวันก็ต้องถามก่อนว่าคือเครียดเรื่องอะไร
0: หรือว่าเรื่อง
3: ค่ะ
0: ใช
3: ่ค่ะเมื่อสักครู่ค่ะที่บอกเมื่อเดี๋ยวขอย้อนกลับไปของทางน้องหมายสักครู่เนี่ยค่ะที่บอกค่ะว่าประเด็นปัญหาทุกอย่างนะคะมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อเราเผชิญกับปัญหาค่ะและเราผ่านมันมาได้อันนี้มันเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างดีเลยนะคะภูมิคุ้มกันของจิตใจอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าพอเราผ่านปัญหามาได้มันก็จะเกิดความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆพอเราเผชิญกับปัญหาอีกมันก็จะรู้แล้วฉันมีภูมิคุ้มกันแล้วมันก็จะทำให้ปัญหานั้นมันก็เป็นปัญหาเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชอบที่บอกน้องใหม่พูดเมื่อสักครู่ค่ะเลยเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเรื่องของปัญหามันไม่ใช่แบบเรื่องแย่ซะทีเดียวอะค่ะมันทำให้เราไม่ทำให้เราตายแต่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นต้องผ่านให้ได้แล้วก็เมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าความเครียดทุกวันเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะเมื่อสักครู่นี้ลองเอาเทคนิคที่ให้เมื่อสักครู่ไปลองฝึกดูนะคะว่าการเครียดเนี่ยมันก็เหมือนกับภาวะอารมณ์อย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันตั้งอยู่ได้ค่ะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะดับไปได้ความเครียดมันจะคงอยู่เนี่ยมันจะคงอยู่กับสภาวะอารมณ์ที่เราไปปรุงแต่งเพิ่มมากขึ้นเช่นเรามีปัญหาจากจุดนี้ความเครียดเกิดขึ้นจากอะไรคะยังไม่อยู่กับปัจจุบันนึกถึงเรื่องอดีตก็เครียดความเครียดบางทีมันจบเรื่องราวนั้นมันจบลงไปแล้วนะคะแต่เรายังถือมันเอาไว้อยู่อะค่ะอันนี้ก็เกิดความเครียดได้ส่วนที่สองคือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดในอนาคตคิดไปแล้วว่ามันจะมีปัญหานู่นนี่นั่นมันก็เกิดความเครียดได้เพราะฉะนั้นตัวช่วยที่ดีที่สุดค่ะกลับมาอยู่กับปัจจุบันค่ะกลับมาอยู่กับปัจจุบันคืออยู่ในสภาวะอะไรคะก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับกิจการงานที่ทำอยู่กับการกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็อารมณ์ณปัจจุบันในขณะนั้นมันก็ช่วยลดภาวะเรื่องความเครียดได้ค่ะและถ้าเราได้คุยกันลึกๆในเรื่องความเครียดแทนจริงคุยเรื่องความเครียดแล้วก็การจัดการความเครียดนี่ต้องคุยกันหลายๆวันเพราะว่าปัญหาที่มันส่งผลนะคะมันไม่ทำให้เราได้ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดได้จริงไหมคะอาจารย์ตู่ถูกไหมคะเพราะมันจะไม่มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาค่ะถูกไหมคะเพราะนั้นตัวนี้ค่ะเราจะต้องจัดการความเครียดให้ได้โดยการอยู่กับปัจจุบันส่วนผลกระทบที่ตามมาความเครียดตอนนี้โรคที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะโรคที่ไม่ใช่เชื้อโรคก็คือเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งภูมิเพี้ยนภูมิแพ้อะไรพวกนี้ค่ะมันเกิดขึ้นจากความเครียดเพราะภูมิคุ้มกันร่างกายมันก็จะตกลง
2: ค่ะ
3: ตกลงเราก็สามารถที่จะป่วยได้แรงๆสุดก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้โทษภัยของความเครียดแล้วต้องรีบจัดการปัญหานั้นอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้

0: นะคะ
1: แล้ววิธีแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่ดร.กบทิ้งท้ายไว้เนี่ยมันมีวิธียังไงคะบอกทริคเคล็ดลับสักนิดนึงได้ไหมฮะ
0: 1อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะปัจจุบันก็คืออะไรลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกช้าๆผ่อนคลายร่างกายทำทุกครั้งนะคะเมื่อนึกขึ้นได้ก็หายใจเข้าแบบนี้ค่ะมันก็จะลดภาวะอารมณ์ของเราได้เรื่องที่สองรับรู้กายที่เคลื่อนไหวพูดซ้ำนะคะรับรู้กายที่เคลื่อนไหวนะคะอิริยาบถต่างๆให้เรารับรู้ในการกระทำเดินก็รู้ยืนก็รู้อันนี้ทำแล้วก็ปรับท่าทางนะคะไม่เอาท่าทางแบบคนเครียดเอาไว้ที่ตัวเราเองอะค่ะท่าทางของคนมีความสุขเขาทำกันยังไงยิ้มหัวเราะทำแบบนั้นมันก็จะปรับอารมณ์ความรู้สึกเราได้เหมือนกับจะจำพี่ครูตู่หรือดร.บังออนพูดบ่อยๆอะไรคะเวลาไม่สบายทีไรดร.บังออนทำอะไรคะออกกำลังกายพอโทรไปวันนี้รู้สึกไม่สบายไปเดินออกกำลังกายแล้วค่ะ เพราะอะไรคะนี่แหละค่ะการปรับท่าทางอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเพราะเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกไม่สบายแล้วเรารู้สึกฉันไม่สบายฉันห่อเหี่ยวเหลือเกินแล้วฉันนอนแผลบเราก็ยิ่งป่วยแต่ในขณะที่เราไปเดินออกกำลังกายเราทำเหมือนคนไม่ป่วยอะค่ะแล้วเราก็หายอยากเร็วกว่าคนอื่นนี่แหละค่ะการปรับท่าทางแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขึ้น
1: ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงที่สองเนาะขออีกสักคำถามนึงย้อนไปที่น้องหมายนะคะน้องหมายเคยโกรธนายไหม
2: เคยค่ะ
1: เอดีนะว่านายฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเนี่ย
3: ต้องมีบ้างแหละ
2: ตอนที่โกรธภาษาอังกฤษมันปรับขึ้นมาเลย
1: ทีนี้
2: จากที่พูดติดขัดขัดภาษานี่ปรอเลย
1: แล้วพอโกรธนายแล้วเนี่ยนายรับรู้ไหมว่าเราโกรธเขาอะ
2: รู้ค่ะรู้ก็คือรู้ว่าเราโกรธแล้วก็คือมันก็จะออกทางสีหน้าเราแต่ว่าเวลาที่เขาให้เราทำอะไรที่เราไม่พึงพอใจอ่ะเราก็จะออกทางสีหน้าแต่ว่าเราทำไหมเราทำเพราะว่าเราถือว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่แต่ฉันเต็มใจทำไหมฉันไม่ได้เต็มใจทำ
1: พูดถึงความโกรธ
2: ไม่ได้เต็มใจทำ
1: เราก็ได้รับฟังการระบายจากแม่เลี้ยงฉนันใจล่าแทบทุกอาทิตย
2: ์
1: โกรธนายแต่ก็อยู่กันมาเป็น 20-30 ปีแล้วนะคะแสดงว่าความโกรธนี่มันก็ไม่ได้มั่นคงหรือว่าจีรังยั่งยืนใช่ไหมคะดร.กบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะมันก็จะเข้าสู่ประเด็นที่ดร.กบบอกอะนะคะว่าเราอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าน้องหมายเขาโกรธเสร็จก็โกรธไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องหมายเขาก็ไม่ได้โกรธแค่นายนะดร.กบฟ้องโกรธทุกคนเลย
2: โกรธใครยังไม่ได้ไปฟ้องใครเลย
1: เออค่ะทีนี้การเรื่องของความโกรธค่ะท่านดร.กบครับมันเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานแล้วมันเกิดความเครียดไหมเพราะว่าโกรธกับเครียดมันต่างกันมันมีส่วนสัมพันธ์กันไหม
0: โกรธก็คือสภาวะอารมณ์อย่างหนึ่งค่ะที่เราเกิดความรู้สึกโกรธเกลียดไม่ชอบมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะตรงนี้ค่ะถ้าเราจะฝึกนะคะเรื่องของการรับมือกับสภาวะอารมณ์อะค่ะโกรธให้รู้ว่าโกรธง่ายดีไหมคะแล้วเราให้เราสังเกตตัวเองค่ะว่าทันทีที่เรารู้ใจเราทันหรือเรารับมือรับความโกรธที่มากระทบทันเนี่ยความโกรธมันจะค่อยๆจางลงเขาเรียกว่าวิธีการนี้เขาเรียกว่าติดเรเบลให้มันคือติดตาให้มันสมมติยกตัวอย่างเช่นมันมีอารมณ์เราชอบเราเห็นอะไรก็แล้วแต่เราบอกเราชอบเราเห็นแล้วก็ติดเครื่องหมายมันเอาฉันชอบจบจบแล้วค่ะการอยู่กับปัจจุบันจบละเหมือนกันค่ะภาวะอารมณ์มาคือสมมติยกตัวอย่างเช่นมาใครมาทำให้เราโกรธนะคะเราก็บอกว่าเรากำลังรับรู้อารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นกับตัวเรารู้ว่าโกรธความโกรธมันก็จะจบลงนะคะทีเนี้ยอย่างนี้ค่ะการรับมือกับอารมณ์หรือการติดตาให้มันว่าฉันรับรู้อารมณ์ว่ามันกำลังโกรธอยู่เนี่ยค่ะวิธีการถ้ามันแรงมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันกระทบแรงกับเรามากแล้วเราโกรธมันมากๆเลยค่ะมันมีวิธีการค่ะหนึ่งคือก่อนที่เราจะรี

0: แอคหรือเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกว่า response อะเรียกว่าตอบกลับอะค่ะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเราเองง่ายนิดเดียวกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับลมหายใจรู้ว่าอาการโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมคะรับรู้อาการโกรธที่เกิดขึ้นอาการโกรธตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อตัวเรายังไงเช่นบางคนบอกโกรธแล้วหน้าแดงบางคนบอกโกรธแล้วใจเต้นบางคนโกรธแล้วมือสั่นเราทำหน้าที่แค่รับรู้ความรู้สึกและความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกายค่ะให้สังเกตตรงนั้นนะคะไม่ได้บอกว่าให้กดเอาไว้ไม่ให้โกรธนะคะให้แค่รับรู้อารมณ์โกรธความโกรธมันก็จะค่อยๆหายไปสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกมันไม่ใช่ว่าทำได้อัตโนมัติให้เทคนิคไปทำแล้ววันนี้ทุกคนทำได้แต่ว่าเรื่องนี้ต้องฝึกแล้วเราก็จะทำได้ดีเรื่อยๆค่ะสมัยก่อนนี้เคยทำงานมีนายเคยชอบบอกว่าเขาเก่งมากในเรื่องตรงนี้เขาก็ฝึกฝนนะคะเวลาเขาโกรธเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะพูดว่าผมโกรธแล้วนะตรงนี้ค่ะชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าพอเขาโกรธปุ๊บเขาก็ทำงานหรือเขาก็คุยงานหรือเขาก็เบรกตัวเองแล้วเขาก็สามารถที่จะทำงานอย่างอื่นต่อได้เลยโดยอารมณ์ตรงนั้นมันหมดไปละแต่ข้อเงื่อนไขอย่างนึงค่ะไม่ใช่ว่าโกรธแล้วนะคนที่จะไม่ค่อยหยุดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะปรุงแต่งต่อไปเขาจะต้องทำอย่างนี้กับฉันไม่ผิดนะหรือว่าโน่นนี่นั่นหาเหตุผลมาปกป้องตัวเองหรืออะไรเงี้ยความโกรธมันยิ่งอยู่มันก็จะยิ่งติดแน่นกับตัวเราไปเรื่อยๆเนี่ยออกไหมคะ
1: โกรธก็จะกลายเป็นเกลียดใช่ไหมคะเพราะว่ามันงัดแงะไม่ออกไงพอเกลียดแล้วก็แบบไม
2: ่
1: อยากเห็นไม่อยากคุยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาพระนะคะเมื่อเช้าพอดีฟังท่านพระอาจารย์เขาเรียกว่าอัตตาเนาะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: อัตตาสูงมากใช่ไหมคะคือถ้ามีอัตตาสูงเนี่ยลักษณะของคนประเภทนี้ค่ะคือเรากำลังโยงไปในเรื่องของการทำงานเพราะบางทีเนี่ยทำงานมีนายจ้างลูกจ้างแล้วบังเอิญว่าเราอยู่ในสถานะเป็นลูกจ้างเนาะดร.กบเนาะนะคะพอเราโกรธนายเนี่ยนายก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วผลเสียมันก็อยู่ที่เราแล้วเราก็ไปเกลียดนายอีกมันก็เลยทำให้เราเครียดแล้วหาทางออกไม่ได้อย่างเนี้ยค่ะคือเวลาโทรศัพท์มาขอคำปรึกษาอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนายผิดอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะคือเราไม่ได้มีการแบบทำให้ลูกจ้างกับนายจ้างขัดแย้งนะแต่บางทีเนี่ยลูกจ้างเราก็ต้องดูตัวเองบ้างเพราะว่าเรามาในสถานะที่ต้องเป็นผู้ยอมแต่ว่ายอมในสิ่งที่มันอยู่ในขอบเขตอย่างเนี้ยค่
0: ะ
1: โอ้วันนี้เป็นการพูดคุยได้แบบสุดยอดมากเลยเพราะว่าน้องหมายเนี่ยเขาก็จะแชร์ในเรื่องของประสบการณ์จริงเพราะเขาเป็นคนทำงานนะคะก็เข้าใจเลยว่าผู้ช่วยแม่บ้านเนี่ยมาอยู่กับคนแปลกหน้าได้ถึง24ปีจนกลายเป็นญาติพี่น้องไปไม่ใช่ธรรมดาก็ต้องขอปรบมือให้น้องหมายกันหน่อย
2: ครับ
1: เยี่ยมสุดยอดเลยนะคะ
2: ครับโอเค
1: แล้วก็พี่อัดอยากจะพูดอะไรกับดร.กบก่อนที่จะเปิดเพลงนะพี่อัดคะ
2: ครับสำหรับเรื่องการจัดการอารมณ์เนี่ยผมก็คือขอแชร์แล้วกันเนาะผมก็จะมีคำหนึ่งประจำตัวนะครับก็คือผมจะใช้คำว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเพราะฉะนั้นไม่โกรธและไม่โมโหดีกว่าจะได้ไม่โง่และไม่บ้าอันนี้คือผมจะยึดติดตรงน
1: ี้จริงไหมจริงเหรอ
2: ผมก็ยึดติดมาตลอดก็คือบางคนก็จะบอกว่าเหมือนเป็นเห็นผมเป็นคนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยก็หรือโกรธใครเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือคำที่ผมยึดติดในใจมาตลอดก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นว่าเฮ้ยเวลาเราโกรธเนี้ยก็ทำให้เราเอ้ยว่าตัวเองนี่โง่นะต้องไปหาวิธีแก้มันก็จะทำให้เราเย็นลงนะซึ่งมันก็ทำให้ผมเนี้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครง่ายเนาะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะใส่ใจคนอื่นมากกว่าที่จะไปโกรธเขาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราดูเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้นะถ้าใครอยากจะเอาไปใช้ก็ยินดีนะฮะก็ขอแชร์แล้วกันเนาะครับผม
1: ค่ะวันนี้มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะ คอมเมนต์ในเรื่องของขอบคุณดร.กบนะคะที่แบ่งปันในเรื่องราวดีๆนะคะให้เป็นแง่คิดแนวทางนะคะมีแม้กระทั่งบอกว่าเมื่อไหร่ดร.กบจะมีช่องเป็นของตัวเองจะ

0: อยู่กับนายนะคะจน24 ปีอยู่ฮ่องกงแล้วก็ยังแบ่งปันตัวเองนะคะในเรื่องของสติปัญญาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยต้องขอขอบคุณมากในวันนี้ค่ะ
1: ครับขอบคุณ
2: ขอบคุณค
1: น
2: ่ะ
1: หมายมากนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับโอเค
0: อ่า
1: เดี๋ย
0: พ
1: ว
0: ี่
1: ช
0: อ
1: ่วง
0: ค
1: นี้
0: รับ
1: ก็คงเป็นเพลงที่แนะนำมาจากน้องๆหลังกำแพงครับจากสาวโรงงานทอผ้ากาเมนต์2ครับขอเพลงของโมเดิร์นด็อกนะครับชื่อเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ

0: intake has been achieved for 7 light public housing projects. Rents range from about $800 to $3,000 per month. With comprehensive ancillary facilities and services, residents' quality of life has improved substantially. The Phase 4 application includes 4 projects in Kai Tak, Ma'anshan, and Tuen Mun, with intake starting in the third quarter this year. Applications are now open. Eligible households will receive a removal allowance of up to $13,000. If you have urgent housing needs, apply now.
1: ครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนๆรายการที่ติดตามไลฟ์สดของเราได้ครับน้อง
2: นะ
1: คร
2: ับ มาพาหาสูงเนินเยอะมากเยอะมาก
1: แล้วก็คุณแคทตี้รามนะครับคุณแมวนั่นเองครับแล้วคุณวรุณีวองนะครับคุณพรศินีอินลีนะครับแล้วก็คุณปราโมทขำวงนะฮะแล้วก็
2: เชฟหมู
1: เชฟหมูนะครับวันนี้น้องเอด้วยนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาแบบโอ้โหติดตามตะกบของเรานี่จนแบบขอช่องทางติดตาม
2: น้องนิน
1: ครับ
2: นะน้องนินน้องเพนนภาเบลล่านะคะคนนี้นักออกกำลังกายนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะแล้วก็มีน้องอังนะคะน้องอังจากอพม.ค่ะแล้วก็น้องวันนะคะเราเรียกว่าวันวัดพี่วันขาดไม่ได้เลยนะคะพี่วันต้องมาให้กำลังใจดีเจสองคนนะคะ
1: คุณจูนด้วยนะ
2: มีใครอีกเนี่ยนะคะโอ้น้องพรณชานะคะ พรณชาดูจากประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็พี่วารุณีนะคะพอดี Facebook ค่ะมือถือของพี่บอลนะคะพอดีวันนี้มันมีปัญหาก็เลยอ่านไม่ค่อยครบนะคะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆหวังว่าพวกเราคง
1: มีคนชมมาด้วยนะครับว่าวันนี้พิธีกรหญิงของเราสวยมากเอ
2: ้ยอุตส่าห์คาดไม่อ่านแล้วเชียวนะ
1: ไม่ได้ไม่ได้ต้องประกาศให้โลกรู้
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะ
1: ครับ
2: ก็มันเป็นธรรมชาติธรรมดาเนาะน้องเรไรนะคะน้องเรไรก็ทักทายมาโอ้โหแบบบอกว่ายังไงอะหนูตั้งนาฬิกาไว้เลยนะคุณครูสุดยอดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหากเว้นหรือว่าหากไม่ได้เอ่ยชื่อใครเนี่ยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะพี่อัดเนาะพี่อัดขาวประกาศจากรัฐบาลฮ่องกงสักนิดนึงค่ะ
1: ใช่ใช่
2: นิดเดียวนิดเดียว
1: นะครับมี4ประกาศวันนี้นะครับก็

0: จะเป็นเรื่องของสุขภาพสตรีก่อนเลยครับอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องมะเร็งทรวงอกนะนะสำหรับคนที่อยู่ในช่วง อายุ25ปีขึ้นไปเนาะมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตตัวเองนะว่ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยก็อย่านิ่งนอนใจนะฮะอย่าปล่อยให้มันเวลามันล่วงเลยไปนานก็รีบปรึกษาแพทย์เนาะมันจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับแล้วเขาก็มีเว็บไซต์ให้เราไปลงทะเบียนสำหรับจองคิวในการตรวจด้วยนะนะครับเข้าไปที่ www.cancer.gov.sk แล้วก็ /bizcancer นะครับอันนี้เป็นของมะเร็งเต้านมนะครับส่วนประกาศที่2นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางเพศหรือความรุนแรงนะฮะสำหรับผู้ปกครองหรืออะไรที่ทำความรุนแรงกับเด็กนะฮะก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองเนี้ยนะมันไม่ค่อยราบรื่นนะก็จะมีผลในเรื่องของอนาคตของเด็กด้วยเพราะนั้นถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการดูแลเด็กนะครับสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะครับโทรไปที่เบอร์2343-2255นะครับส่วนประกาศที่3ในวันนี้นะครับก็เป็นประกาศเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับก็คือโควิด-19นั่นเองครับซึ่งมันก็ยังไม่หายขาดนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือร่างกายมีภูมิคุ้มกันอ่อนลงก็สามารถที่จะไปฉีดเข็มกระตุ้นได้นะครับโดยฉีดฟรีนะครับอันนี้ครับส่วนประกาศที่4ในวันนี้นะครับก็เป็นประกาศในเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมะเร็งทวารหนักนะครับก็จะเป็นสำหรับคนที่มีอายุเยอะซะส่วนมากนะครับหรือว่าใครที่อยากจะไปตรวจสแกนก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์ของรัฐบาลครับก็คือ colonscan.gov.sk นะครับนี่ก็คือเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับก็มี4ประกาศในวันนี้นะครับดร.มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ทักทายน้องช็อกนะคะน้องช็อกโกแลตนะคะก็ทักทายสวัสดีมาอย่างพวกเราทุกคนเลยนะคะสวัสดีด้วยค่ะแล้วก็น้องพรศินีนะคะบอกน้องพรศินีนี่โอ้โหทนนายมาเท่าไหร่เนี่ยนะคะเลยบอกว่าสติเท่านั้นแสดงว่าได้ใช้สติในการสต็อกปัญหานะคะ
0: คร
1: ับ ก็จริงๆวันนี้เนาะพี่อัดเนาะเราก็มีเรื่องเยอะมากหลากหลายเนาะพี่อัดเนาะโดยเฉพาะที่ประเทศไทยนะคะพวกเราก็คงได้ข่าวนะคะมันโยงมาถึงในฮ่องกงนะโดยเฉพาะในเรื่องของการฝากหิ้วของอ่ะพี่อัน
0: ใช่ครับอ่านข่าวช่วงนี้จะเป็นเคสที่แบบเกี่ยวกับการหิ้วของทั้งนั้นเลยแล้วก็ถูกจับเนาะไม่ว่าจะเป็นของคดีในฮ่องกงก็เรื่องของกัญชาซึ่งโทษมันก็หนักนะครับซึ่งกฎหมายฮ่องกงเองค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็บ้านเรานี่จะไม่มีฮ่องกงนี่คือไม่มีการผ่อนหรือว่ามีการแบบเขาเรียกว่าลดหย่อนได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เราทบทวนนิดนึงว่าเอ๊ะมันการหิ้วของเนี่ยมันจำเป็นถึงขนาดที่ว่าเราต้องเอาชีวิตเราเข้าไปเสี่ยงกับ
1: คือบางทีเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องธุรกิจการหิ้วของอยู่ทีนี้การหิ้วของเป็นธุรกิจมันไม่ผิดหรอกนะคะถ้าของนั้นมันเป็นของที่ไม่ได้ถูกยัดไส้นะคะอย่างกรณีลูกเรือสายการบินไทยแอร์โฮสเตสเนี่ยพวกเราก็คงได้ข่าวอ่านแล้วเนี่ยก็ติดตามอยู่นะคะว่าพนักงานสายการบินเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีกฎระเบียบเนาะไม่ให้มีการหิ้วของข้ามแดนนะคะแต่ว่าเคสนี้เนี่ยนะคะตอนนี้ก็ถูกควบคุมอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะสนามบินเมลเบิร์นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการเคสนี้จะเป็นเคสตัวอย่างจริงๆนะคะแล้วก็มีการกรรมวิธีในการยัดไส้เนี่ยที่เขาฝากมาเนี่ยอยู่ในถุงช้างถุงช้างที่แบบเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเลยเขาก็จะมีการเลาะเลาะเลาะเลาะแล้วก็เอายัดเข้าไป1กิโลนะคะ1กิโลนี่ราคา11ล้านบาทเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่รอดสายตาก็อยากจะเตือนนะคะตอนนี้ประเทศไทยเตือนกันมากเลยในเรื่องของการฝากเฝ้าของอย่างเช่นเราอยู่สนามบินมีคนบอกเขาฝากแป๊บนึงนะคะดิฉันจะไปห้องน้ำกับผมขอฝากนิดนึงนะลูกผมอยู่ตรงนู้นคือบางทีเราก็ใจดีโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เหมือนกับว่าของมาวางข้างๆเขาห้ามนะคะตอนนี้แม้กระทั่งฝากของหิ้วของน้ำหนักนะคะเวลาเราไปชั่งน้ำหนักตอนนี้นะคะเป็นการเซลฟ์เซอร์วิสนะคะก็เอาติดไปด้วยบอกว่าอุ๊ยน้ำหนักคุณยังเหลือผมขอเพิ่มนะครับเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นกระเป๋าของเขามันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าแล้ว

0: แต่จริงอ่ะมันใช้boarding pass ของเราเพราะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้แม้กระทั่งอย่างนี้ค่ะตอนนี้ทางการประเทศไทยประกาศเลยว่าแม้กระทั่งญาติพี่น้องฝากของหิ้วของเนี่ยอย่ารับเด็ดขาดเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราไม่ได้มองว่าญาติพี่น้องเราเป็นคนไม่ดีนะบางทีญาติพี่น้องเราก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการต่อกันมานั้นเจงบอกว่าการหิ้วของประสบการณ์ที่น้องๆในเรือนจำก็เขียนมาบอกเราบ่อยมากพี่อัดเน
1: า
0: ะว่าแบบรู้เท่าไม่ถึงการ
1: ว่า
0: 25ปีเคสของแอร์โฮสเตสเนี่ยถ้าตัดสินว่าตั้งใจเนี่ย25ปีพี่อัดขาแล้วคิดดูเนาะแล้วก็อยู่ต่างบ้านต่างเมืองตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ออสเตรเลียคนเดียวมีสิทธิ์แค่โทรศัพท์ถึงคุณแม่แค่นั้นเองโอเคแต่งไปแล้วเนี่ยค่ะ
1: ก็คงจะต้องล่ำลากันแล้วเนาะในช่วงของเสาร์นี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาในรายการของเรานะฮะแล้วก็ขอบคุณดร.บังออนแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะครับทั้งสองท่านเลยเนาะก็มาแชร์เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ในการที่จะปรับตัวให้ยังไงให้มันชีวิตมันเดินต่อไปได้นะครับก็นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะฮะแล้วก็ฝากสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ติดตามวันนี้นะก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะฮะในวันพรุ่งนี้นะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นแล้วก็ยังสามารถฟังใน YouTube ติดตามใน YouTube ได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นช่องทางนึงแล้วก็สามารถที่จะแชร์คอมเมนต์หรือแนะนำรายการของเราได้นะครับสำหรับวันนี้เนาะผมแล้วก็ดร.บังออนนะครับคงจะต้องล่ำลาไปก่อนนะครับดร.มีอะไรฝากแฟนรายการเพิ่มไหมครับ
0: ก็อยากจะบอกว่าเราจะเชิญดร.กบมานะคะสัก2เดือนครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มาเพิ่มพลังบวกให้กับพวกเรานะคะ
1: ค
0: ่ะต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับพี่บังออนไม่มีอะไรแล้วนอกจากว่าจะขอไปพรให้ท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โจเทาแอดกู๊ดไนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอจะล่ำลากันด้วยบทเพลงตราบธุลีดินนะครับจบจากเพลงนี้ผมแล้วก็ดร.บังออนคงต้องล่ำลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับผม
2: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.